0: แต่เราไม่คิดจะทำชอบคุณเลยทำไมนี่ยังไม่ทำมาซะ
1: แล้วก็ชอบ
0: ยูเอสเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเอฟเ